0: ตายเลยด้วยตายครับ
1: ก็เสร
0: ็จ Complaint valid. The client ID is a permit only, and that is valid.